0: เจน่าก็จะเลยง่ายวิเอพัตตาโรโมไม่น่าตัวผู้หัดชูอวัยนะเจนได้เมงาคู่หิงาอวังเจน่าจะคือจะใช้นาคีอาจจะฟังเอาไว้ทะเลระตาใจคุ้มมาเฮ้ยจะอะไรคิดจะพังใจเอว่าจะมาด้านเมงาว่าฮีเพนเมงาคู่หางาเร็วเมงาคือระเฮว่าฮีฟักใช้ระงาเองาโรบุทงระงาพูก็ฟักกูปันยาเคหิงาฮาคินาคินาเทอาราคิตพันไทเอวาเทียนารานเองาวาฮีเพเนเองาโคหังาเร็วเมงาคูระเฮวาฮีฟักไทรังาเองาโรปุทงรังาพูอาฮควาเฮชูเรคายราโรอิเตชูเรปอนซีโมติฟักไทรังาเมเตมาฮีทงรังาพูคาโอเรเฮชูเรเออาคัติอานาเองามาฮีทงรังาพูอีเอเนโมโมวาฮีเอไอคีอันทามาพุนทักาเมนาเอฟักมาฮีอานางาโคหังาเร็วเมงาคูระเฮวาฮีฟักไทรังาเองาโรปุทงรังาพูเมโรงงาทามาริกิเองาทิโรฮังาเรเดเคแคไทยเอราไทติฟกาทายโยราเทวานุฟกาโร
1: นาเรดคาริโนเกียทติฟกาโรอิโรตุอิตาคุยนังารุเองไอปตากุยมาเกียนไอเทนไอวะกิเตเฮียไฟทอรังอปูเทโอหุเทโรปูรานไอเมอาตาฮาริอาตาฮาริอิเทเมาไนคาไฟทอรังอปูเทโอหุเทโคหังาเทคุระคาปะปะอากิอากินาอัตมาริกิเคียไฟงาคุโรคาทัวเอาเรื่องมาเตะมาเตะไวเดเฮมาเตะทีวีมังก์ไคโรรีพอร์ตอันนักเองก็โคโรฟักโมฮิวที่ห้องอัตมาเล็ก
0: เคยที่ว่านั่งทักาวันทั้งอาคีที่ฟักการเรียกเคยที่ MMP อันนั้นที่อังงาฟักทายที่อาฮัวทางอาพันธ์สีน้องที่ข้าวันทั้งที่ท่าอาพิจิหังรานเคยที่ว่านั่งทนุฮกีที่รัวงาอุตาเตติข้าวันทั้งฟักหายเรียที่มุทุมาที่ทอริทายคีที่ฟ้าเอไอคีที่มาทั้งทุเรปุ่นที่ข้ารังอิรุยาเพียงกันปุ่นที่เมน่าข้าทุงอาพันธ์ไทยเอรุยาที่ว่าคุตาฮีเองารังอิทัตคาฮิปาฟักพูมาวายาคือท่าฟิลสิตานาทุยไฮคายทนโมทุฮักเกมอเตไทยทงาอิงาคอนฟิลิงาพอนซีโอเทนไอทายไฮทานาทินโอคอเรเนียเอทาวทโกเอเทฟักาโรอาทังอาเกโอเทนโฮอาเทนไอคาวานาทังอเอเทโทรุคิเตฟาทาย
2: คิเตอาตติติโรตาทายคิเตอาตเวทเวทตาทายงามาฮิโอเทนไอคาวานาทังเอเดนมารามานอาตุเตคิเตอาตุคาเรเอคอเรเอไปเตฟาทายโอเทนไอคาวานาทังนารุงาโนยอันนามาฮิTūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, e tūkino i te mea koia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou. Kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira kōwai rā te iwi ka whakae kia whakaroa hi ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mō te ārā i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, kia o rātau ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Wharau, Hipiku, he Tani Wha, Hipiku, he Kingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera, me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me nā rānei ka kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātau ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko o te pania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurāwhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga o te motu.
4: Ko a te 2040 pia, ne koina ke te tau ihihia nā te taurawhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēne motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tupu tupu haere ko wērā ka kōrero i te reo Māori, E hari i te mea me whai standing orders, e mea ana me naka hehia te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tuku tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whātikau Māori maki te 26 ngā piro whakakopani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatare kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana whāranga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, ae rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga a Wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku, reringa Namarua, ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haura.
6: Kupu hau.
7: Ninihi. Yes, we here in Hokianga should know this word, ninihi. Now, it is a verb, to move stealthily with surprise. I taua pō anō ka ninihi mai te hoariri, ki te whakatoke i a rātou i tō rātou kāinga. That same night, the enemy crept up to attack them by surprise in the village. Ninihi, used as a verb for move stealthily or surprise. Ninihi.
6: Te wā o te reo, your flavour.
8: E mihi atu kia koutou katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
9: Show is hot out here. No.